ที่ตั้งคนหลวงมีที่ดินแล้ววิ่งแง่หน้าแง่หลังวิ่งหาจะตั้งและที่จะตั้งแง่หน้าแง่หลังที่ดูว่าของดีดวงที่